0: สวัสดีครับ
1: We found the floor we're going to.
2: Seventh floor. Welcome.